0: Sí, de sábado con gol en el paisaje.
1: อ๋อบ่งนี่เลยซะมุ่งไปแล้วอย่าขนาดต่อขนา
2: อี
1: ฮึงกันก็จีนจอระบ่ไปไม่นี่บ่เกยซึ่งแต่บ่จีนกอกกบังตองพันซึ่งชานมุซุมุไสมาไลเลียให้นี่ให้บึสกังนี่หาติรก็ติเซมาไลพี่ได้เห็นกอกกะซะเลยขนาดตรงนั้นจตตะคกได้บุคกจังเนาะจีนข้าปังนี่หำจังมายาพระจีนปันดานออรณมทักจีนจตนะเนาะหำบาย